0: งามบ่งไอ้สนุกองพยังใจบ่ค่ะกล้ามาได้ปะค่ะซะแต่บ่มีปัดเลยกูบ่ว่าแค่ได้บ่ครับครับดูฟักซะนี่สิยามานี่ก็บ่ได้แล้วเล่นอู้บ่ค่ะสิอาจจะเซ็นบ่ได้แต่กำลังจะได้นายสิสถานะได้สิสถานะก็งามบ่งไอ้สนุกองพยังใจว่าค่ะกล้ามาได้ปะค่ะสักเรื่องมันดูการเล่นดีกว่าครับ
1: I'm gonna go to the police.